0: ช่วงที่เป็นคุณพิธายังเป็นหัวหน้าพรรคก็แสดงว่าเป็นก้าวไกลผมก็ยังรู้สึกแปลกใจอยู่นิดนึงว่าบางสื่อก็รายงานว่าเป็นเรื่องคุกคามทางเพศแต่ว่าก็เห็นคุณแก้วตาเธอก็ใช้คำว่าล่วงละเมิดแล้วก็ทางของพรรคประชาชนเนี่ยจากแถลงการก็ใช้คำว่าล่วงละเมิดนะนี่ก็ถ้าคิดว่าคุกคามทางเพศกับล่วงละเมิดเนี่ยในพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งสามารถใช้ขับศัพท์คำนี้ได้เหมือนกันโอเคก็แสดงว่าผมเข้าใจผิดเพราะว่าผมเนี่ยเข้าใจว่าถ้าเป็นคุกคามเนี่ยพฤติกรรมมันน่าจะอย่างหนึ่งนะแต่ถ้าถึงขั้นมีคำว่าล่วงละเมิดเนี่ยมันดูแล้วมันก็อาจจะมีพฤติกรรมอะไรที่มัน
1: ล่วงละเมิดมีการกระทำที่มันหนัก
0: มันมากกว่าเรื่องคุกคามนะคราวนี้เนี่ยในแถลงการของพรรคประชาชนใช้คำว่าล่วงละเมิดถูกร้องเรียนว่ามีสมาชิกพรรคท่านหนึ่งเนี่ยไปล่วงละเมิดตัวคุณแก้วตาเขา
1: ครับ
0: ก็ถ้าดูลักษณะอย่างนี้แล้วมันก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่

0: จากคุณทิศนาหรือคุณแก้วตาเขาจะเข้ามาในพักหรือว่ามาร้องเรียนหรือมาชี้แจงอะไรก็คงเป็นประเด็นที่ทางพักก็คงจะถูกวิพากษ์วิจารณ์นะสำหรับคนที่เขาเห็นว่าประเด็นนี้มันเป็นประเด็นที่จะทิ่มตำพักประชาชนได้นะ
1: แล้วพอมันอาจารย์นะ
0: คือเราก็ยากนะที่จะรู้ได้เพราะว่าจะให้ใครเป็นคนเปิดว่ามันตกลงมันเลือกอะไรยังไง
1: ครับเพราะผมก็จะบอกว่าพอเราไม่ทราบรายละเอียดเนี่ยมันไม่ทราบจริงๆครับว่ามันควรจะดำเนินการอย่างไร
0: ใช่พฤติกรรมมันอะไรยังไงแค่ไหนยังไงเนี่ยเราก็ไม่แจ่มชัดมันอึมครึมไปหมดเลยแต่ว่าสับแสงที่ใช้มันเป็นเรื่องใหญ่มากใช่ไหมถูกล่วงละเมิดแล้วก็ทางพรรคก็ชี้แจงเลยว่ามาแจ้งแต่ว่าพอพรรคจะดำเนินการเนี่ยเธอก็บอกว่าไม่ขอไม่เอาเรื่องนะอะไรลักษณะอย่างนี้มันก็เลยดูมันแปลกๆไปหมดเลยไม่รู้ว่ามันคืออะไรยังไงแค่ไหนยังไงแต่ว่าใครตกลงสรุปว่าใครเนี่ยเข้าใจว่าพอจะรู้กันละพอจะรู้กันแล้วว่าตกลงเป็นสมาชิกพรรคประชาชนคนไหนนะปัจจุบันยังเป็นสมาชิกพรรคประชาชนอยู่ที่คุณแก้วตาเขาพยายามจะพาดพิงไปถึงเนี่ยพอจะรู้ตัวกันบ้างแล้วว่าเป็นใครแต่พฤติกรรมเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะแต่ว่าถ้ามันหนักขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผมว่าในท้ายที่สุดแล้วมันก็คงจะแต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็คงจะต้องมีความเคลื่อนไหวอะไรมากกว่านี้นะของพรรคเขาครับ
1: เพราะช่วงนี้เนี่ยก็เจอหลายเรื่องฮะ
0: คุณแก้วตาด้วยคุณแก้วตาเขาก็วิพากษ์วิจารณ์พรรคมาหลายเรื่องเนี่ย
1: ครับ
0: เรื่องไอโออะไรที่เปิดกันออกมาอยู่กระทั่งต้องไปตรวจภายไอตรวจไอปฏิห้องปฏิบัติการอะไรก็มีเนี่ยใช่ไหม
1: ครับ
0: คุณแก้วตาก็เป็นคนเปิดข้อมูลนี้ขึ้นมาคือมันคือหลายประเด็นหลายเรื่องละเพราะว่าก็อดีตเคยเป็นสมาชิกอยู่เป็นสสอยู่เนี่ยก็เคยคุกวงในกันมาข้อมูลข้างในก็คงจะมีอะไรพอสมควรเวลาเปิดออกมามันก็บางเรื่องชี้แจงได้ก็โอเคบางเรื่องชี้แจงแล้วคนก็ยังตั้งข้อสงสัยอยู่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ประชาชนเองก็เหมือนกับเจอเรื่องยาก
1: อ
0: ะเพราะมันเป็นข้อมูลจากคนที่เคยอยู่ข้างในกันมาแบบนี้มันเป็นเรื่องที่แบบบางทีมันหรือจะโจมตีจากภายนอกเข้ามาเนี่ยมันยังพอจะตอบโต้กลับไปได้นะข้างในเนี่ยบางทีมันถึงชี้แจงได้รู้อยู่ว่ามันเป็นเรื่องของการที่กล่าวหากันอะไรกันแต่ว่ามันในรายละเอียดบางทีมันยากนี่ก็ไม่รู้ว่าน้ำหนักมันจะสามารถที่จะมาเทียบเคียงกับสิ่งที่กำลังลุกไล่ค่ายสีน้ำเงินนั้นอยู่ได้หรือเปล่าไม่รู้นะจู่ๆมันกลายเป็นอ้าวตัวเองก็มีประเด็นที่อาจจะถูกสังคมเขาตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวนี้ด้วยผมก็ไม่กล้าประเมินเหมือนกันว่าน้ำหนักมันไปได้แค่นี้หรือจริงๆมันจะขยายใหญ่ขึ้นเพิ่มเติมได้
1: ค
0: ือ
1: เคสพักประชาชนนะฮะเคสพักประชาชนเนี่ยนะฮะที่เขามีคนออกจากพักเนี่ยโดยเฉพาะล็อตล่าสุดเนี่ยนะครับที่ไม่ได้ลงเลือกตั้งปี69มันมีหลายคนเหลือเกินที่ผิดหวังไม่ได้ไปต่อเนี่ยแล้วก็มีการออกมาแฉออกมาให้ข้อมูลอะไรบางอย่างเนี่ยมากพอสมควรนะแล้วก็เป็นตัวเด่นด้วยไม่ใช่เป็นตัวที่เราไม่รู้จักนะไม่ใช่เป็นคนที่เราไม่รู้จักก็เป็นคนที่พอจะเห็นอยู่ก็มีทั้งออกมาเปิดหน้าสู้แหลกแบบคุณแก้วตาคุณทิศนาแบบนี้แต่ก็มีบางคนก็มีการลักษณะโพสต์ตัดพ้อโพสต์ตัดพ้อพักนะเล็กๆน้อยๆแต่ก็พอจะเข้าใจอารมณ์ไม่ได้อยากจะพูดถึงมากแต่ได้กลิ่นอายได้ความรู้สึกถึงความไม่พอใจพักอยู่เยอะความไม่เป็นธรรมอะไรอย่างเนี้ยคือจนมันก็จะลุกลามที่คนก็พูดถึงกันก่อนหน้ามากที่สุดว่าอะไรมี มีเครดิตบูโรไม่ใช่เครดิตบูโรมีอะไรนะคนที่เป็นผู้บริหารของพรรคคอยตัดสินใจโปลิตบูโรมีโปลิตบูโรอยู่ที่คอยตัดสินแหละโอ้ไม่เห็นจะฟังเสียงอะไรคนในพรรคเลยมีแค่อยู่ไม่กี่คนคอยตัดสินใจเรื่องทุกอย่างแนวนโยบายบางคนพูดไปถึงขั้นที่ว่าไอ้เรื่องยกมือโหวตภูมิใจไทยมันก็ไม่ได้ฟังความเห็นอะไรใครก็มีอยู่ไม่กี่คนนี่เป็นคนตัดสินว่าเฮ้ยโหวตให้อนุทินเลยเป็นนายกจะพูดกันไปถึงขั้นนั้นมันก็เป็นบางคนบอกว่าไอ้เนี่ยเป็นพรรคของพรรคประชาชนพรรคของประชาชนหรือว่าหรือเป็นพรรคที่มีเจ้าของมีคนมีเจ้าของก็ว่ากันไปขนาดนั้น
0: ครับอ้าวจากพรรคประชาชนมาที่อีกเรื่องหนึ่งครับก็คับคาบกับเรื่องการเมืองนะแต่ว่าก็เป็นกรรมการองค์กรอิสระก็คือคุณหมอสรณะฮะมีรายงานล่าสุดว่าประธานกสทช.เดินหน้าฟ้องศาลปกครองกลางแล้วนะฮะโดย
1: ก่อนจะไปฟ้องเนี่ยคือสาเหตุมันมาจากว่าเมื่อวานนี้ตั้งแต่ช่วงเย็นๆแล้วฮะมันมีกระแสข่าวออกมาว่าทางคณะของกฤษฎีกาคณะที่มีการพิจารณาคณะที่1ที่มีคุณมีชัยฤชุพันธ์เป็นประธานเนี่ยเขานัดประชุมด่วนวาระพิเศษแล้วเขาฟันธงว่าไอ้ที่มีมติมาเนี่ยจากทางคณะบอร์ดสรรหาเนี่ยครับที่มีคุณวิไทรัตนากรผู้ว่าแบงค์ชาติเป็นคนอยู่ในกรรมการสรรหากสทช.ด้วยเนี่ยที่เขาตัดสินมาว่าทางคุณสรณะเนี่ยมีลักษณะต้องห้ามนะครับก็เลยเข้าข่ายสละสิทธิ์การเป็นประธานกสทช.เนี่ยก็บอกถูกแล้วเมื่อวานนี้มีมติออกมานะครับคณะกฤษฎีกาคนที่หนึ่งเนี่ยเขาก็คณะกฤษฎีกาคณะที่หนึ่งเนี่ยก็ได้มีมติออกมาแล้วแล้วก็จะมีข้อย้งข้อแย้งอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็แปลว่าไอ้จากที่มันมีหัวเชื้อตรงเนี้ยก็แปลว่าที่คุณอนุทินให้สัมภาษณ์นะว่าจะต้องนำชื่อขึ้นทูลเกล้าไหมบอกผมต้องทำตามขั้นตอนก็เชื่อว่าไอ้ขั้นตอนเนี้ยมันก็จบลงแล้วฮะเพราะว่าทางกฤษฎีกาเนี่ยเขาก็มีการวินิจฉัยออกมาว่าให้ส่งเรื่องต่อและนำชื่อขึ้นทูลเกล้าให้คุณสรณะออกจากการเป็นประธานกสทช.มันก็เลยเกิดข่าวต่อมานี้ขึ้นมาว่าพอเกิดอย่างนี้ปุ๊บหมอสรณะเนี่ยเตรียมยื่นศาลปกครองเลยฮะเตรียมยื่นศาลปกครองเลย
0: เรามีรายงานข่าวล่าสุดว่านายแพทย์สรณะได้มอบอำนาจให้ทนายความยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลางตั้งแต่เมื่อวานนี้3สิงหาคมสำหรับคำร้องของนายแพทย์สรณะในคดีผู้ฟ้องคดีเนี่ยมีความยาว92หน้าโดยมีสาระสำคัญระบุว่าขอฟ้องคดีต่อคณะกรรมการสรรหากสทช.ที่มีคำวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีก็คือตัวนายแพทย์สรณะมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกสทช.ตามคำวินิจฉัยที่1ทับ2569โดยผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวมีผลกระทบโดยตรงต่อสถานภาพของผู้ฟ้องคดีในฐานะประธานกรรมการกสทช.อันเป็นตำแหน่งที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งแล้วและย่อมมีผลกระทบต่อเกียรติยศชื่อเสียงสิทธิในการดำรงตำแหน่งตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีอย่างร้ายแรงคำฟ้องดังกล่าวยังระบุต่อว่าผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำวินิจฉัยที่1ทับ2569ดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจทางปกครองที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและขัดต่อพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่รวมถึงขัดต่อพระราชบัญญัติวิธี

0: Hong Kong's retail sales for June were up by 4.6% from a year earlier to $31.5 billion. Elvis Yu has more.
1: The 14th straight month of gains was driven by more online sales and robust purchases of jewelry, watches and clocks and valuable gifts. Retail sales for the first 6 months were up nearly 10% from a year ago. A government statement said the latest figures indicate that the sector remains on a positive trajectory, with growth observed across many retail categories. It added that continued economic expansion, rising local incomes, and a steady increase in inbound visitors are expected to provide support to the sector. Authorities have also said they will continue to monitor for downside risks arising from external uncertainties.
2: Elvis Yu, the chairwoman of the Hong Kong Retail Management Association, Annie Yao Tse, says the school's exam period and frequent spells of inclement weather caused the sector to experience a lull in June.
3: Right now we see the increment is narrowing. Unless we see some very positive factors that can give us another push to make our retail sales have a very obvious positive factor that will further push the figures up. Unless we see that kind of effect, otherwise we just foresee that the percentage increment is going to narrow. Finally, for the whole year, we foresee that we will just achieve a single-digit growth. It's not going to be a high single-digit, but it's going to be a medium single-digit.
0: The Water Supplies Department has been urged to speed up its pipe replacement program to avoid more leaks. This follows a third water supply disruption in the Tuen Mun area within a week because of a leaking pipe, the most recent of which occurred near Tuen Lee Street. Speaking on an RTHK radio show, Tuen Mun District Councillor Chong King Fong said these repeated incidents are not ideal.
4: These three incidents highlight a serious problem because Hong Kong's pipes are indeed aging. This particular pipe has been in place since the Tuen Mun new town was built. As you can imagine, it is over 40 years old. It is a main water supply pipe, and it's included in the water pipe repair project. Our team inspected the project plan and the progress in March. Unfortunately, however, it burst before it could be replaced.
0: The department wrote on social media that emergency repair works had already been completed.
2: The time is coming up to 7:16. You're listening to Hong Kong Today. SpaceX has reported a 92% rise in revenue for the April to June quarter in its first earnings report since going public. The $7.8 billion in revenue was up from $4.1 billion a year earlier and beat expectations on strong growth in the firm's Starlink satellite internet and AI businesses. The company posted a net loss of $541 million attributable to shareholders. Its stock has declined 8% since its record-breaking IPO in June that valued the company at about $1.75 trillion US dollars. To delve deeper into SpaceX's results, we have on the line our Silicon Valley correspondent, Mark New. Hi, Mark.
5: Hi, Todd.
2: So can you tell us how SpaceX's stock is reacting to its earnings report?
5: Well, it closed at $125.33 per share. That's up almost $11, about 9.43%. But in after hours, shares are down about almost nearly $7 right now. That's about actually up down 8.55, so that's almost 7%. So while there's a 92% rise in revenue, talk of launching more satellites and talk of increasing compute power and putting AI compute power on the moon someday, the shares are still falling due to the massive amount of AI spending and an operating loss. Now, capital expenditures tied to AI infrastructure surged to $18.5 billion in the quarter. SpaceX posted an overall operating loss of $1.26 billion as costs accelerated. And then there may be a little bit of the Musk moonshot factor, where in the past he has made plenty of grandiose promises and pledges that have turned out to take much longer than he's adamantly predicted. So it appears those realities countering the dreamlike aspirations of the company are weighing on the stock in after hours. Todd.
2: So we know that SpaceX is investing huge amounts in AI. When is it likely to generate any real profit?
5: Well, a lot of this is going to, you know, increase compute power and being poured directly into, you know, scaling up the massive colossus super cluster infrastructure. The company doubled its server capacity to 200,000 GPUs, utilizing a full gigawatt of power to build a massive computing footprint. Long-term capital expenditures are also laying the groundwork for solar-powered AI data center satellites. Those are slated for initial launch around 2028, with the goal of eventually helping to offload heavy, computational needs directly into Earth's orbit. Now, it's highly possible that true net profitability could arrive in 2027 if Wall Street's predictions are to be believed. Now, SpaceX is already actively renting out excess high-demand compute power to tech giants. Anthropic is paying SpaceX $1.25 billion per month, and Google currently pays $920 million per month, too. Also, data center margins accelerate dramatically once those sort of initial construction costs are paid off. So 2027 is expected to be the year when AI investments shift to being net positive. Todd?
2: So where would you say SpaceX has done the best in the immediate term?
5: Well, the real darling of SpaceX is Starlink, which is the satellite internet service that provides high-speed, low-latency broadband to remote and rural areas. You may have used it on flights where it can achieve impressive speeds ranging from 100 to 400 megabits per second. And you may recall hearing about its use by Ukrainian military forces in the current Ukrainian-Russian war. Now, that's SpaceX's only profitable segment at the moment, and revenues there jumped 66%. Subscribers doubled, going from 6 million to 12 million customers from 1 year ago. Musk in his
6: grand... ในระหว่างที่กำลังเดินเรืออยู่นั้นเนี่ยเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่เครื่องยนต์ค่ะอันนี้เป็นคำเปิดเผยนะคะของหน่วยงานด้านทางทะเลของฝรั่งเศสนะคะและก็สามารถช่วยเหลือคนที่อยู่บนเรือได้157คนนะคะสามารถนำไปขึ้นฝั่งได้นะคะแต่ว่าไม่ใช่เป็นฝั่งของสหราชอาณาจักรค่ะแต่ว่าเป็นฝั่งของฝรั่งเศสนะคะตอนนี้เนี่ยยังไม่มีรายงานว่ามีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นเองหลังจากที่นายกรัฐมนตรีแอนดรีว์เบอร์แฮมค่ะของอังกฤษนะคะประกาศว่ารัฐบาลของเขาเนี่ยจะจำกัดแล้วก็ควบคุมจำนวนประชาชนนะคะที่จะเดินทางเข้ามายังอังกฤษผ่านทางเรือเล็กนะฮะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมนะคะแล้วก็สถานการณ์ของผู้อพยพลี้ภัยที่ต้องการไปแสวงหาโอกาสใหม่ในดินแดนที่ดีกว่าประเทศต้นทางประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองค่ะ
7: ก็เป็นเรื่องที่แปลกนะครับเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้มันก็มีเหตุการณ์แบบเนี้ยที่คนที่โมร็อกโกประเทศโมร็อกโกเนี่ยครับที่เขาก็อยู่ตรงติ่งตรงเขาเรียกว่าตรงนั้นก็เป็นช่องแคบยิบบอนต้านะครับพอข้ามทะเลตรงนั้นไปก็จะเป็นประเทศสเปนแต่นี้สเปนเนี่ยเขาก็แปลกอย่างหนึ่งเขาก็มีดินแดนของเขาเนี่ยที่อยู่บนทวีปแอฟริกาที่ติดกับโมร็อกโกเนี่ยที่ชื่อเซอุต้าเนี่ยก็มีเหตุการณ์แบบนี้ที่แบบคน 60,000 คนนะพี่อยู่ก็แบบว่าอพยพจากตัวเองจากโมร็อกโกตัวเองเนี่ยเข้าไปในตรงเนี้ยดินแดนติ่งๆเนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่ของสเปนเนี่ยเพื่อที่จะหาทางลี้ภัยไปอยู่สเปนแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันมีการคนเนี่ยปล่อยข่าวบอกว่าเอ้ยเนี่ยไปได้เลยนะเข้าไปแล้วแบบสเปนถ้าเข้าไปถึงปั๊บเนี่ยเขาจะไม่ส่งกลับผู้คนแหกกันเข้าไปเต็มเลยแบบนี้เลยอันนี้ก็ไปจากไหนจากฝรั่งเศสไปอังกฤษหรอ
6: ค่ะใช่ค่ะ
7: อันนั้นยิ่งน่ากลัวมากเลยเดี๋ยวเพราะต้องแคร์ตรงนั้นน่าจะกว้างนะครับผมพากลับเข้ามาที่ใกล้ๆบ้านเรากันบ้างนะครับตอนนี้นายกรัฐมนตรีของเราก็ได้เดินทางกลับมาแล้วนะครับจากการที่ไปเยือนที่อินโดนีเซียนะครับก็บอกการไปเยือนอินโดนีเซียของท่านนายกรัฐมนตรีคราวนี้นะครับก็เป็นถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ในรอบ5ปีนะครับที่ผู้นำของประเทศเราเนี่ยได้เดินทางไปนะครับไทยอินโดผลิตกำลังผงาดฮาลาลโลกนะครับพร้อมเปิดเส้นทางบินใหม่ลุยปราบโกงแก๊งลวงโลกทั้งหลายนะครับถือเป็นก้าวสำคัญที่ประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตแห่งอินโดนีเซียและเปิดเนียบที่กรุงจาการ์ตาต้อนรับนายกรัฐมนตรีของไทยอนุทินชาญวีรกูลนะครับเมื่อวันที่3ที่ผ่านมาแล้วก็มีการคุยกันนะครับว่าจะร่วมมือกันในการนำจุดแข็งของทั้งของไทยและอินโดนีเซียนะครับเพื่อสร้างและขยายห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลให้ครอบคลุม ทั้งในภูมิภาคและระดับโลกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนที่นำทางแบบรถแบบด้านยุทธศาสตร์เศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศนี้นะครับทั้ง2ประเทศก็ตั้งคณะกรรมการร่วมการค้านะครับลุยกันเพื่อที่จะยกระดับเศรษฐกิจเรื่องแล้วก็ยกระดับในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารระบบโลจิสติกส์ห่วงโซ่อุปทานพลังงานเศรษฐกิจดิจิทัลแล้วก็จะเพิ่มเที่ยวบินใหม่นะครับจากกรุงเทพจาการ์ตาและเที่ยวบินจากเดนบาซาในเกาะบาหลีซึ่งก็เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่เรียกว่าสุดฮิตเลยของอินโดนีเซียนะครับกับภูเก็ตให้บินตรงเข้าหากันได้นะครับ นอกจากนั้นนะครับก็ยังคุยกันถึงเรื่องที่จะช่วยกันปราบปรามนะครับแก๊งพนันออนไลน์แล้วก็แก๊งหลอกลวงอะไรทั้งหลายเนี่ยเพราะว่าทางการไทยก็ได้ช่วยเหลือนะครับเพราะว่าคนของอินโดนีเซียเนี่ยเขาก็ถูกหลอกมาเนี่ยที่อยู่รอบๆ บ้านเราอะไปทำงานตามเซ็นเตอร์อะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับเกือบ 1,000 คนเลยนะครับที่ถูกหลอกมาและทางการไทยก็ช่วยส่งกลับไปครับผมก็เป็นนิมิตหมายอันดีอินโดนีเซียเป็นตลาดใหญ่มีประชากรเกือบ300ล้านคนครับผม
6: ค่ะไปกันต่อนะคะด้วยเรื่องที่ยังคงเกี่ยวข้องกับอาเซียนค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะแต่อันนี้เนี่ยจะเป็นอาเซียนในสายตาของบรรดาเอกอัครราชทูตนะคะประเทศฟินแลนด์ค่ะคือมีรายงานนะคะจากหน่วยงานทางการของสหภาพยุโรปนะคะที่เขารายงานข่าวนี้ค่ะบอกว่า Finnish ambassadors to present Southeast Asian market outlook in Helsinki ค่ะก็คือว่าในวันที่20สิงหาคมนี้นะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะจะมีการประชุมที่เรียกกันว่า Finland Southeast Asia Business Association ค่ะก็คือการประชุมสมาคมธุรกิจฟินแลนด์และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเขาจะเอาข้อมูลของแต่ละประเทศอาเซียนมาจากไหนล่ะนะคะก็มาจากบรรดาเอกอัครราชทูตประเทศฟินแลนด์ประจำประเทศนั้นๆอย่างเช่นประจำประเทศไทยประจำประเทศอินโดนีเซียประจำประเทศมาเลเซียทั้งหมดค่ะ11ประเทศนะคะไปพูดคุยหารือกันค่ะเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้บรรดานักลงทุนนะคะเข้ามาฟังแล้วก็เห็นถึงศักยภาพของตลาดในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนค่ะโดยการประชุมนี้นะคะจะจัดขึ้นที่หอการค้าฟินแลนด์นะคะที่กรุงเฮลซิงกิค่ะโดยเป็นความร่วมมือนะคะระหว่างหอการค้าฟินแลนด์นะคะและก็เครือข่ายวิสาหกิจยุโรปเนี่ยรวมทั้งกระทรวงการต่างประเทศของฟินแลนด์นะคะแล้วงานนี้เนี่ยเขาเปิดให้บรรดา นักลงทุนและก็นักธุรกิจนะคะเข้าฟังการบรรยายฟรีนะคะโดยเขาก็กำหนดค่ะว่าใครที่สนใจเนี่ยสามารถลงทะเบียนสมัครเข้าฟังได้ค่ะภายในวันที่14สิงหาคมซึ่งก็เชื่อได้ว่านี่จะเป็นอีกปฐมบทหนึ่งนะคะที่ภาพหรือว่าภาพคือภาพรวมเนาะต้องใช้คำว่าภาพรวมของตลาดในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยตลาดของไทยจะเป็นอย่างไรในสายตาของท่านทูตฟินแลนด์ก็คงจะไปได้รับฟังกันในวันที่20สิงหาคมนี้นะคะเนี่ยค่ะอย่างที่ได้เรียนเอาไว้นะคะก็จะมีเอกอัครราชทูตฟินแลนด์นะคะที่ประจำการอยู่ที่กรุงเทพมะนิลาของฟิลิปปินส์นะฮะกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียฮานอยของเวียดนามสิงคโปร์และกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียค่ะก็จะไปรวมตัวกันที่งานประชุมครั้งนี้แล้วก็จะแบ่งปันนะคะประสบการณ์มุมมองที่ตัวเองได้มาประจำการในฐานะเอกอัครราชทูตในประเทศนั้นๆ นะคะเพื่อฉายภาพของประเทศที่ตัวเองประจำการเนี่ยและรวมไปถึงโอกาสในการลงทุนและการค้าให้กับผู้ที่เข้าฟังการบรรยายน่าตื่นเต้นมากนะคะพี่ต้นคะอยากทราบเหมือนกันว่าท่านทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทยเนี่ยท่านจะนำเสนอประเทศไทยอย่างไรเนาะแล้วก็อยากจะทราบจังเลยว่าประเทศไทยในสายตาของท่านทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทยเนี่ยเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวถ้าหากว่ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้จะนำมาเล่าให้ฟังกันต่อในรายการนี้ค่ะ
7: อันนี้ก็เปิดโอกาสให้ผู้คนเนี่ยสามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมงานได้เหรอครับพี่
6: ใช่ค่ะสามารถเข้าไปดูได้ที่หน้าเว็บไซต์นะคะ Enterprise Europe Network ค่ะเดี๋ยวจะนำลิงก์นะคะไปแนบไว้ให้ในโพสต์ของไลฟ์รายการ Good Morning ASEAN เช้านี้ค่ะ
7: โอ้ขอบคุณมากๆเลยครับเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับผู้ฟังครับต้องไปติดตามกันเลยทีเดียวพากันไปที่ฟิลิปปินส์บ้างนะครับเขาบอกว่าทางการฟิลิปปินส์เนี่ยประกาศออกมาอีกแล้วนะครับว่าเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะครับเวฟลิเคอร์ซอฟต์ดริงก์นะครับทั้งบุหรี่ไฟฟ้าเค ครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์จะเผชิญกับภาษีที่สูงขึ้นในปีนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับรัฐบาลก็คือใช้เงินในเรื่องของการดูแลประชาชนแล้วก็อะไรต่างๆนานาเนี่ยก็เรียกว่างบประมาณหายไปเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องมองหาว่าต่อไปเราจะหาเงินจากที่ไหนมองไปมองมาก็บอกว่าอันนี้แหละครับพวกบุหรี่ไฟฟ้าไอศกรีมน้ำผลไม้ธรรมชาติเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลนะครับก็จะต้องเพิ่มในเรื่องของภาษีเข้าไปนะครับเพื่อให้มันมีรายได้เข้าประเทศแล้วก็อีกทางนึงก็คือเพื่ออะไรที่มันเป็นน้ำตาลมีน้ำตาลเยอะๆเนี่ยนะครับลงสุราอะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นของบริโภคที่จริงๆแล้วมันก็ทำลายสุขภาพนะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้มันแพงขึ้นคนจะได้เผื่อจะได้ซื้อน้อยลงนะครับแล้วถ้าเกิดซื้อก็จะได้เอาเงินมาใช้ในเรื่องของการพัฒนาประเทศนะครับกระทรวงการคลังของฟิลิปปินส์คาดว่าจะมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากการเก็บภาษีเพิ่มขึ้นของสินค้าบริโภคทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะเพิ่มขึ้นถึง 48,000 ล้านเปโซหรือประมาณ 1,000 ล้านสิงคโปร์ดอลลาร์ในปีข้างหน้าที่จะมีขึ้นเลยทีเดียวนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับรัฐบาลยังได้พิจารณาเพิ่มอัตราภาษีพวกสินค้าที่ถือว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เขาคิดอยู่ที่20ให้เพิ่มขึ้นเป็น 25% นะครับอย่างเช่นคนที่มีเครื่องบินส่วนตัวมีกระเป๋าแบรนด์เนมอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับรถยนต์หรูอะไรทั้งหลายเนี่ยก็จะมีราคาเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงสำหรับคนที่ที่สำหรับคนที่เขามีสตางค์ที่จะซื้อได้เนี่ยนะครับก็เป็นข่าวมาจากฟิลิปปินส์ครับ
6: ค่ะมีข่าวที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวให้ติดตามกันต่อนะคะในช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกกันสักครู่นะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะ
8: こちらは FM 加北ラジオ周波数 78.7 メガヘルツとインターネットでお送りしています8時30分です。思い出リクエスト。

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 นาฬิกาขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศค่ะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะเช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะ
2: ครับผมเราก็มาทักทายคุณผู้ฟังกันนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะไปเล่าข่าวกันต่อนะครับเห็นในทางของTikTok นะครับมีคุณแฮนเซลโกแก่มันทุกเม็ดมาติดตามเรานะครับแล้วก็คุณลามานายคุณดุกหนองน้ำขุ่นนะครับแล้วคุณมิตรสิริโชคนะครับแล้วก็คุณ DY2CK นะครับคุณตัวเล็กแล้วก็คุณฟูดาแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับที่เข้ามาติดตามพวกเราให้กำลังใจทาง TikTok ครับทาง Facebook ของพี่เจเห็นท่านใดบ้างครับ
1: ค่ะเจเจขออนุญาตไล่มาจากด้านล่างนะคะคุณอาพรค่ะสวัสดีเราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงาน Good Morning ASEAN นะคะสวัสดีคุณอัมไพรที่ทักมาจากสุโขทัยค่ะบอกว่าตอนนี้สุโขทัยอุณหภูมิอากาศ27องศาเซลเซียสนะคะสวัสดีคุณเป้าหมายของชีวิตค่ะคุณหัวหน้าหล่อน้อยคุณก้องคุณอุมาสวัสดีพี่ต้นมาจากภูเก็ตนะคะบอกว่าอากาศเย็นลมแรงค่ะ
2: ครับผมแล้วผมเห็นคุณกัญจนพักนะครับก็มาจากภูเก็ตบอกว่า27องศาคุณเชวลีจากเชียงใหม่บอกฝนตกปรอยๆ25องศาคุณหมูจากอุดรธานี25องศาเช่นกันคุณสัตสิมานะครับทักเรามานะครับว่า Good Morning ASEAN วันพุธสวัสดียามเช้าพี่คุณพัชคุณวัชรินทร์และคุณสุชาตินะครับแล้วก็คุณอมริสานี้คุณชยุทธจากสุราษฎร์ธานี24องศาคุณเดชเดชาแล้วก็คุณสุประชัยคุณเสือนอนไม่หลับแต่ว่าตื่นก่อนใครเพื่อนเลยครับมาทักเรา
1: ค่ะสวัสดีคุณสายน้ำไม่ไหลกลับด้วยนะคะแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยค่ะขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะที่ส่งข้อความเข้ามาทักทายเราทั้งสองคนนะคะก่อนที่เราจะไปฟังข่าวที่น่าสนใจค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะในช่วงนี้นะคะดีพร้อมยกเครื่องคพอสู่กลไกเร่งเศรษฐกิจภูมิภาคค่ะปั้น86ผู้นำธุรกิจภาคใต้สร้างคนเก่งธุรกิจแกร่งพื้นที่เข้มแข็งนะคะกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมเดินหน้ายกระดับกิจกรรมการพัฒนาผู้นำองค์กร